0: สถานสู้จิมวยตรงด้วยเพรสโซนิยาขนองโยฮันชมพุกตบูนโคโมดอโคบายเปียวพรีสุตาบาขยมเตทานสู้วิ่งขยมทรลอปมาวิ่งนมเน็ตนึ่งนมเน็ตทนายจิมวยขยมเวทนีปรมเปิลมุกนี้อตอนทะเลเลยพันใดยืนใจกี่อัตันทั่วรูปจำลัดสัตสหาที่มวยแต่กี่อัตันทั่วฉบับทั้งไงเด็ดกี่อัตันทั่วฉบับสำหรับสำหรับผู้สัจจะผู้ทวายบังคมเพรียนในทั้งไงที่ผมเปล่าปันใจไว้ขยมขึ้นในภายในยังยังเจ็ดดอกทั้งไงหนุ่มหายเพื่อยังเคืองเพื่อยังลือตำนังอมปีเวทนีประเพลมกนกประหาชียังไพ่ใบยังอาคายปลายยังทรกาไพ่ปันไตใบยังคายปลายใบยังอายเพรียครุบครองชีวิตยังใบยังทวายบุญคุ้มเพรียสมอตรองอภิชิตยังอัตรกาไพ่ไทยตรายยันตรามีเวทนาคลาเพื่อยังในไพรเพื่อยังในกรงกุกปันไตเวทนานู่ปันตะเปเวลีคลายปีพรูเปลพระเยซูยังมาเวงยังพอดปีเวทนาหายยังพอดออกกอลจินิปีพรูยังในจมวยเปรียผมปอนสมช่วยจับรอมนั่งช่วยเรียบจอมกำทัวมนุษย์นนกเกอร์นี่ประเดิษสัญชีตจอนกเกอร์สถานโซเวงดาทานพระเยซูนั่งยังอัตรากาไปเปลยังคืนนี่มาดอกหายยังบานเมื่อทะเลพี่พรูยังดังยังคืนพระเยซูยังมานั่งพระเยซูยังมาสำหรับโนมยังทนายจมวยตรงสมเปรอายทั้งไอ้หนูชอบมาดอกสมเจ้ารวมอธิษฐานจมวยเขียวเอาเปรตบิดาทั้งไอ้นี้ยังคืนตรงมีคำร้องคำร้องสงสักปุถุชนได้สาบานกิทัวดาวปุสชนนั่งจงบ่มพอดตรงไอพระเยซูยิ่งมากน้อมปุสชนทนายทานสู้จมวยตรงสมช่วยยังขยมแตงอกนี้บันเลห์บองภายในนี้โลกนี้นึ่งตะตูสกอลตรงจิเพรระบายยังนึ่งช่วยยังดาสมัตรงช่วยเพรริงโรลทไกสมไอเพรเป็นนิมบรสสดกรุบกรองเจ็ดระบายยังก็ไม่เอายังไพ่เอายังมีนสังคมปีพรูตรงสระลังยังนึ่งตรงจองเอายังน้อยช่วยตรงตูบังคมสมันเหตุงอ้อกนองนิมพระเยซูอาเมนอคุณชรันไม่เรียนนี่ชีหลอมันหลอสำหรับผู้ทุจริตปันไทยหลอสำหรับผู้สัจจริตขยมสังคมปอมปอนปานโจร่วมช่วยขยมในคร้ายเพื่อยังเรียนเตี้ยอมปีฟีเวอร์นัทชมพุกตอบรมเปล่าสมเปรียบตีมเปล่า
1: สมจุบเรียบสัวปุกแม่บางโอนสมสมาคมหมกันซอลแคมเมเดียให้ขยมสมอคุณดอกปุกแม่บางโอนដែលបានតាមដាននឹងទស្សនាវីដេអូរបស់ពួកយើងរហូតមកជាតទៅនេះយើងខ្ញុំមានដំណឹងថ្មីមួយឲ្យពួកម៉ែបងប្អូនជ្រាបជាដំណឹងថានៅឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះ Channel Soccer Media នឹងត្រូវប្ដូរឈ្មោះទៅជាសង្ឃឹម Media វិញហើយក្នុងនោះដែរយើងបានបំបែក Channel តូចៗជាច្រើនទៀតដើម្បីងាយស្រួលសម្រាប់ពួកម៉ែបងប្អូនចូលទស្សនាសង្ឃឹមសុខភាពសង្ឃឹម Music សង្ឃឹម Englishសង្ឃឹម Kids

ในดาวขมิ้นชมูกับตุกน้องบัญชีชีวิตรบกกองจีมแต่เทรดกีสำนับแตงปีกำนับโลเกมากนุนึงกราบทวายบังคมจมพูสะนุบาเนตนาเมียนทุจีตไอเนตนุสราบจออันนี้นิเยอมปีสรายภาพหนึ่งเอาไว้สรายภาพทื่อข้อมูลนิเยอมปีสรายภาพมีนำลังนั่งเบียดเบียนผู้บริสุทธิ์ตอนใดกลายบาดอำนาจดุจสลาบหายตอนใดกอดบานตะตู้อำนาจเวงนั่งตะตู้เสร็จเพื่อบาดมนุษย์ครบประเทศครบมนุษย์บาเกอทูตานฉบับประบอบเวียออกุนเพรียยิงบางขึ้นของคนนี้เมียนกรมมวยเกฮาปูบริสอดชมุกเกบางขอดขนมบัญชีชีวิตระบอบตรงหายปูดนี้กีไอบัดบ้องชีวิตในภายในนี้บันไตตรงซอนยาฮาวกีไอตัวชีวิตออกกอลหนึ่งในจมุยตรงออกกอลจีนี้ในภายในนี้มนุษย์ไอสมาบีบานบันไดบายิงสมาตรงชมุยเพรียนั่งชมุกระบายิงในขนมบัญชีชีวิตระบาตรงยิงอัตราควอลเต้ปีพรัวเปลี่ยวปริยสุยมาเวงยิงบานรูลามเวงธรรมดาในสัปดาห์นี้ผู้คริสเตียนจึงเป็นผู้บล็อกกี่ตัวเปรียบเทียบมนุษย์ชราเกี่ยวกับตัวเปรียบเทียบทั้งหลายเส้นที่ประหารกี่ตัววันโนเอลวันใดวันรำลึกของพระเยซูสกอตในรูลาเวงอันนั้นจึงเป็นพิเศษนั่นกี่เจ้าเปรียบเทียบวันใดสัปดาห์นี้กี่มันไอเจ้าเต้แต่สัปดาห์นี้มีพลายมีปรัวอันนี้มาเลือกที่มวยสดายภาพไออธิบายนั่งไอมนุษย์เป็นภายในบานสราบกดอธิบายอมบีเอาไว้ปรีสุทเวนั่งอันนี้ดูเจียปัจจามีปรัวมีมวนกับบารนายตอนแต่เลยกดมีนค่ะใส่ดำนังตามเจ็ดกอดต่อครุบประเทศครุบมนุษย์นั่งกินมันไอเตอร์เพรียบเฮียธรรมดาได้ปีพรัวทวีบาดห้างตอนแต่เกไอเจ้าร่วมสดาบกอดตามตัวตัวตามอินเทอร์เน็ตอันนี้เจียเรื่องอาจารย์นั่งเรื่องกีไอพระสำหรับบัญชามนุษย์ปันทายพี่รณะชมพุกต่อไปนี่แย่อภิสัตสหามุยเทียนแก่สัตสหาที่ปีนั่งขยำจังอ่านพี่วิรณะชมพุกต่อไปก็ดับมวยต่อต่อประเปลนั่งคราวเย็นนี่แย่ไทม์อภิสัตสหานี่นั่งยังคืนสัตสหานี่พระออนไลน์สับไทยสำหรับนายโน้มมนุษย์ทวีตามเจ็ดประบอกเบียขย่มก็เคืองสัตสหามุ่ยเทียดลามจิงปีใดมาเวียจิงปีใดมาเวียเมียนสไนปีโดยเจียกอนเชียมแต่โปเปโดยเจียเนะเวงก็ประพฤติได้ในครุบเตงอำนาจประบอสสัตติมุ่ยในมาในมุกเนียนุเตงปันดาวอาวิภายในหนึ่งอ้อเนตดาวน้อยภายในบานคราบทวายบังคมดอลสักทีมวยดาวเมียนระบัวดอลสลาบนุตายบานสะเชียเวงนุพองวีโคทเวอร์ที่สุงกอลอย่างท่อมโดมเล่บานเชียทเวอร์ไอทะเลเต็งเพลิงเพลิงปีเลอร์เมก
mà lơ phải